0: คุณแทนหมอครับ
1: Jeffrey Maurer, 527 Lafayette Street.
2: That works.